0: ไม่คือความรักปะไม่คือความรักพี่ความรัก
1: ไม่ใช่ความรักโอเคคือความรัก
0: น่ารัก
1: เข้า
0: ชิบชิบ
1: ชิบชิบ
0: ว้าวปากเต้นกันสักครั้งหนึ่งนะ